0: จ้า
1: จ้า
0: จะไปไหนเล่า
1: จะไปหุงข้าว
0: เดี๋ยวสิ
1: ทำไมครับพี่ก
0: ็
1: แหมวุ่นจังเลยไอ้หน้าแหลม